0: ก็จะนิ่งๆนะเว้ยมาดูกันมูทาร์สเวดอะไรเนี่ยงูรากันจ้ะปัจจุบันเนี่ย the low cost essentials subsidy scheme สตอกันจังงูรากันเนาะปัจจุบันเนี่ยนี่นะกูซีมไปเจอนั่นเลยกูคีปวันไปมันกูกันจ้ะเมริกากันจ้ะสตอกันเนาะกันมูทรากันเนาะ freight all กูไม่ยุ่งกันนี่นะกูเจ้ากันจ้ะเซฟิงกันเนาะภาษาโมลโกมาดูกันจ้าก็เขปนนารีโกมันโกเมริกากันจ้ามาดูกันจ้างูรังกันยังไงนะโกอีพีอางูนี่อาวังกันโกริงอาโมลกุน 1-800-833-570 งูนี่อาฟิวซ์ซิเคอร์ดีโก NIAA เว็บไซต์จ้างาวังกันออสเตรเลียนกัฟเมนต์แคนเบราจานุ
1: You are listening to the Peckham Network. We've got great music from the Golden Oldies. Why do you fill me up, oh, baby, just to let me down. To the hottest tracks. Traveling to the outback country. Where you look, where you laugh, where you love with all you have. There ain't nothing about you.Playing our deadly indigenous. So please sit back and relax and don't touch that dial. Stay tuned to Peckham.

0: มันยืดยืดเป็นอันนี้วันนั้นยืดจะน่ามีละจะน่ามีละลูจะรู้จะรู้วันนั้นวันนี้ยิงกันน่ามีลิงูร่าร่ายกันน่าลุน่า
1: We're building a state of energy in Western Australia, delivering more energy, more affordable energy, and cleaner energy. Building new generation and infrastructure with renewables, backed by battery storage and WA gas, while creating new jobs in construction, manufacturing, and technology. To find out more, search WA State of Energy. Authorised by the State Government, Perth, station sponsor.